บอกไปทางว่าน้อยอย่างแน่บอกยันนอนโลกอ๋อจะได้นี้สิมีถึงได้ไปมานี่อย่างแน่บอกยันนอนโลก